0: ไม่ใช่เรื่องของใครจะมาทำอย่าง
1: ฟังจงฟังกระปือฟังมันจะพังยิ่งกว่านี
0: ้ดีจะลองดีดูสักทีจะมีคนสนสักเท่าไหร
1: ่ทำซ่า

0: างวัดใหม่คุณดุดลมโอ้ยโอ้ยคุณน่ายินรำวิเออยินคุณน่ายินรำวิเออยินโอ้ยโอ้ยเป็นน่าคุณที่จำต่อยกลองโอ้ยโอ้ยคุณน่ายินรำวิเออยินคุณน่ายินรำวิเออยินโอ้ยโอ้ยคุณปุบาริหูจังคุณคุณปุบาริหูจังโอ้ยโอ้ยคุณยินดมวิยิน
1: ค
0: น
1: ตีโอ๊กก่อนนั้นมัน
0: โอ้ยโอ้ยคุณยินดมวิยินโอ้ยโอ้ยสร้างบัดใหม่คุณดุดลมสร้างบัดใหม่คุณดุดลมโอ้ยโอ้ยคุณกลมกลมบักคูโรคุณคุณกลมกลมบักคูโร

โอ้ยโอ้ยจะมาบัดเนื้อดูดลมคุณอินรมเฮียอินคุณอินรมเฮียอินโอ้ยโอ้ยมั่งรถจะงอมตมลังโอ้ยโอ้ยมั่งรถจะงอมตมลังอ่ะ

อ้าคุณนายยินดำวิ่งอินคุณนายยินดำวิ่งอินตะกังดาอยู่ตีตีตะกังดาอยู่ตีตีบุยบังไกลอากุมบังกุมบุยบังไกลอากุมบังกุมกี่ยังอาดาอยู่ติงกลอกี่ยังอาดาอยู่ติงกลอ